0: ครับสถานีวันเด็กเขียนตัวพีดีไม่บริสุทธิ
1: ์ Shawers, question is, you guys can hold the door for us.